0: มาตายกันมาตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดนะทำไปบิดาชุกชีพยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไฟจะตายเอาดูสิคิดไม่ยังมาในคนในคนทำไปนักคนน้ำหมดแล้วสักไม่หมดนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชีพยังมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เบย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกัยสังสัตตามาบิ๊กรีโอเตียไอร์อปบ้านเอาเนย์สุบิดาปินชาร์จูซีEnglish language kaksha kubin vyavastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CC camera ar bharpar do internet pani pa jodincha thau.
1: Ama mate lange dake.
0: Aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhushe. Aw ye phone number 0215 45787 98 4 20 35 41. Aw bhayo. Aw good very good.

มาตั้งความมือตั้งใจเปลี่ยนคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไปวิราชุกุชิพยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตั้งยาวดูสิเฮ้ยยังมาเล่นกันเลยคุณทำมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มามัดกอร์เลยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุและซาตุเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์สิเก้าเลยโรคเอี่ยก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์มาอีแบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเนี่ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่ English language กักชักคุ้มบีบวัสตาจะหอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีแคมาร่าร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชะเท่าทำมาเมื่อไงร่างเอ๊ะรักเอ๊ะเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไฟเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์หนึ่งเอ็กซ์ป้าไปตาลิสับอาร์ซับอันท่านเอาไปสามวิสไปตีสปันเซ็กซ์ตาลิสับบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู